ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้าหลุก

0: ยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
1: ยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะจำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพียงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับนะเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประธานอาหารเที่ยงกันฟังกันได้ครับนะทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์

และคนที่ทำคิดถึงกับนะโตกันเข้ามาได้กับเบอร์นี้074810กระผมยินดีกับ

ช่วงแรกของรายการกับท่านผู้กวางมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างฟังงานเพลงก้องยอรักสลักใจกับนะงานเพลงช่วยบอกหลวงหน้าถ้าไม่รักมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังการเตรียมใจเตรียมใจอะไรกับเตรียมใจรับกับความผิดฟังและการจากลาหลวงหน้านี้กับนะเมื่อรวยกว้ายไม่ได้รักลื้อตัดความจำพันธ์ทำไมทีไปโตกันไม่ได้กับท่านผู้ฟังจะบอกหลวงหน้านี้กับเราจะได้ไม่เจ็บปวดลื้อตกใจเกินไปเมื่อถึงวันที่ต้องเลิกลากันจริงกับนะท่านผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครบอกหลวงหน้าครับว่าจะไม่รักแล้วครับนะจบไปกับงานเพลงก้องยอรักสลักใจครับท่านผู้ฟังงานเพลงช่วยบอกหลวงหน้าถ้าไม่รักมอบความสุขไงกับทุกๆท่านได้กว่าขอบคุณขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันหลัก074810055วันนี้ก็ได้ทันกับนาทีไอเกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันหลักเริ่มกันด้วยชายเล็กครับนาพิโยปากูลบ้านบางด้านชายที่สองจากบ้านนามกระจายไปลงครุฑและทีมงานถึงประกอบด้วยคุณน้องเต๋วคุณน้องแต๋วคุณน้องเบาบันชัยครองและก็คุณน้องไรชายที่สามวันนี้คุณชุติดกับถนนประท่านมิตรตำบลก็รูปจางชายที่สี่พี่พรถนนราดุติดหนึ่งจอยชิบชี้ในเขตเทศบาลนครสงขลาส่วนชายที่ห้ากับนาคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครชายที่ออกคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะกราบขอบคุณทุกเสียงทุกสายครับนะที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำงานเพลงที่จะชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตลักครับนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับนะอย่ารอกระชาถ้ากันนานมอบวันว่านานเพลงก้องทุนทองใจครับแนะนำมาจากพิโยปากูลบันบางด้านควังกันเลยครับนะงานเพลงนางร้องและก็โต้กันด้วยเพลงสีซ้องโปรดเถิดดวงใจงานเพลงก้องทุนทองใจเช่นเดียวกันซ้องงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์บกวังวานวานครับนะงานเพลงก้องทุนทองใจครับนะโปรดเทิดดวงใจขอบคุณมากมากพี่โยปากูลบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณอีกครั้งครับนะขอบคุณอู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้บานเปลี่ยนใต้น้ำมันเกลืองและไส้กรองครับนะและยังให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร้าสู้นกช่องที่อาฮกตองอาหรือก็ฮกตัวไปได้ครับนาทิวช่วงไม้กาเทวิตบ้านบางด้านสำหรับอามยางยนต์ล่อแม็กช่องคร้าครับทีนี้จำได้ครับท่านผู้กังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทรนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ้นท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนาปลายางโดยเฉพาะยางยิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนาในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินใครไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันนายที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์ทรงคร้าถนนจ้ามติบเม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองทรงคร้าครับนะส่วนเก่าอกเก่าทรงอาห้าสามอกสามทันผู้กวางโทรไปสอบถามไรและเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารนานน้อยน้องอ้ำครับทันผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันชักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพื่อใจใบกวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดในกับทัน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมอมองานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับอย่าโรคกันจาท่ากันนานมาถึงพี่ล่วงครุฑบ้านนามกระจายและทีมงานครับนะคุณน้องติววันนี้ให้คิดในนางงานเพลงก้องเอกกระจายซี่วิจัยกว้างเส้นเลยดีกว่าครับนะงานเพลงนุ่มหน้ากาวเศร้าหน้าบัวและก็โตกันด้วยเก็บไทยคืนหลานงานเพลงก้องกระเซมขมสั้นครับนะน้องแต้วทีมงานไปร่วมครุฑเช่นเดียวกันในเกียรติแนะนำกันเข้ามาอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่าน

ครับนะฟังกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานยังอยู่ที่บ้านน้ำกระจายพี่ลงครุฑไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับนะเข้าลืมเล่าแล้วมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆกับดาพิล่องครุฑและทีมงานครับนะไม่ว่าจะเป็นคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบาบานชายโครงและก็คุณนงเลยที่เสียสละเวลาโตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยไว้ใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบให้กับคนที่ตันรักขอบคุณมากๆครับนะเวลา11นาฬิกากับท่านผู้กังกับอีก40นาทีขอบคุณท่านผู้กังที่อยู่เป็นเพื่อนและรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้กังทางด้านเชิงเพลงใต้ลูกทุ่งครับท่านผู้กังยืนจอบเพลงไหนมอบไปกับไก่074810055ครับนะซ้ำย้ำอีกที074810055ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรจงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเหลืองก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กังรับช่างอะไรด้วยในตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากทอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อบงอำเภอเมืองช่องคร่า081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5โทรไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำยอโคตรเวลุนเนโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังชื่อกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนไส้กล้องไอฟีทุกซี่เดือนเลยทีเดียวครับนะแล้วก็ยังบริการล้างการไข้ให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไข้ค่ายนี่ครับไปชาติดได้ตันฟรีถึงทีเลยก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไตรบุรีกันยางถนนไตรบุรีอำเภอเมืองช่องคร่ารับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเบอร์นี้กับ0733130030ครับหรือจะติดต่อโดยตรงที่ร้านไทบุรีการยางถนนไทบุรีอำเภอเมืองสงขลาโดยตรงโดยตัวท่านเองก็ได้ครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้กังในควังกันต่อมาถึงคุณรุติธถนนประชานมิตรตำบลข้อรูปจางครับนะแนะนำงานเพลงก้องเนเนติสักครับนะงานเพลงเศร้างามลาโนดมอบความสุขให้กับทุกๆ

ขอบคุณมากๆคุณสุทิศกับนาถนนพระท่านมิตรตำบลโครกจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาเศร้างามระโนดมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างเงินขอบคุณไปยังห้องเสื้อโอลิมปิกครับนะในเขตเทศบาลนครสงขลานุ่มบ่อเตยและพี่เพ็ญพี่น้องครับนะอยู่ที่ส่วนตูนตำบลโครกจางซึ่งให้เกียรติแนะนำงานเพลงเสริมเติมเต็มกันเข้ามาคอยสักครู่ก็อยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาเดี๋ยวกับผมค่อยๆทยอยจะน่ายครับนะตอนนี้มอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันโตครับนะคุณพี่พรครับถนนราชุทิศ1ซอย14ในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะงานเพลงก้องฟังก้องอยู่ยัดเจอกันแล้วกันครับนะนัดพบหน้าอำเภอและก็โตกันด้วยงานเพลงที่ส่งข้องผมพวงดวงจันทร์เจ้าหน้าสร้างแฟน

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของผมพวงดวงจันทร์กับนาเศร้าหน้าสร้างแฟนก็คุณมากมาครับนาคุณพิพรถนนราชสุทิศหนึ่งถอยสิบสี่ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะครับมาหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อเรื่องของบทเพลงครับนะมาถึงคุณน้องชายอยู่ที่อำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กับบ่าวผู้พ่อที่มาลูกเคสว่าคำและท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาครับนะกว้างกันเลยอย่ารอกันจ้าจ้ากันนานเพลงก้องนองเดียวสุวรรณเวนทองนักรองรุกทุ่งวัฒนธรรมครับอย่าลืมแม่แล้วต่อกันโดยงานเพลงที่ซ่องก้องเอกชัยศรีวิชัยงานเพลงแม่ข้องเราอีกซ่องงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่าน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้กองงานเพลงก้องเอกชัยศรีวิชัยครับนะแม่ก้องเราขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านและกว้างโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้องเครื่องยนต์ระบบเล็กขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะและยังไงให้บริการกันได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นตำบลโครูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าส่วนออกซ่องซี่อาฮกตองอาร์ก็ฮกครับนะโทรไปได้ที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางนั้นสำหรับอามยางยนต์ล้อแม็กซ์ทรงกล้าที่นี้จำหน่ายครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเจนแม็กไม้แม็กมือช่องให้บริการตั้งซุ้มตวงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับนาปลายางโดยเฉพาะยางหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลาฟรีไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อามยางยนต์ล้อแม็กซ์ทรงกล้าถนนท่ามสิบเมตรครับตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคลาสุนเก่าอกเก่าสองอาจ้าง

63ท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารอันโดยน้องอามกับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพื่อใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กองได้กวางกันต่อครับนะมาถึงพี่นุ่นอยู่ที่ชุมชนตะวังในเขตเทศบาลนครสงขลากำจับกำจาบอกว่าหมอไม้กับใหญ่เนี้ยวอามอย่างยนลอแม็กโซคลาในจังเวกในจังกลึงกับนะอยู่ตะนนไทรบุรีซอยเก้าในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองกับนะและท่านผู้กองที่กว้างรายการเปลี่ยนใจไปกับวิทยาควางกันซะเลยดีกว่าอย่ารกจ่าถ้ากันนานกับนะควางกรับงานเพลงก้องรุงแผดเล่มซิ่งครูร่ำดวนและกระโตกันโดยงานเพลงที่ส่งก้องยอดหลักสลักใจนะครู

กราบท่านพระกวางเหลืองก้องครูนี่ครับนะเธอว่าเป็นผู้ประสิทธิ์ประชาติวิชาให้เด็กๆนักเรียนได้มีความรู้ความรู้สร้างคนครับคนสร้างชาติความรู้คืออำนาจเราสร้างชาติต้องสร้างคนครับสร้างคนให้มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมครับท่านพระกวางจะไปกับงานเพลงก้องยอดรักสลักใจกับงานเพลงครูบนดอยมอความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างขอบคุณขอบคุณมากมากคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมาหมอบานเพลงที่ท่านผู้กวางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาได้กวางกันต่อมาถึงงองเสื้อโอลิมปิกครับถึงอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงเก่าๆงานเพลงก้องเซ็กซักผูกันทองครับงานเพลงเล็กกับฟังกันเลยดีกว่าอย่าโรคกระจาจักกันนานกับงานเพลงไม่ตายจะกลับมาแต่งและโตกันโดยงานเพลงที่2โซบาใจดำอีกโซงานเพลงมอบความชุบ

ฝั่งคนเราเนี่ยเชื่อแต่กับว่าคนเราดูหน้าไม่รู้ใจนะครับนะอันนี้ก็เป็นจำนวนไทยที่ไม่ถึงการที่เรามองเห็นรูปร่างหน้าตาตาต่างหรือคำพูดภายนอกก้องใครสักคนครับนะว่าดูดีดูดีเป็นคนรูปภาพหรือดูตาทีนี่เป็นมิตรกับท่านพระกวางแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่าจิตใจข้างในก้องเข้าเป็นพันเหลืออาจสอนความคิดชั่วลายเจตนาแอบแฝงหรือความไม่จริงใจเอาไว้ข้างในก็ได้กับท่านพระกวางโซภาใจดำกับท่านพระกวางอ่านเพลงกองเซ็กซักผูกกันทองก็คุณมากมากจากกองเสื้อโอลิมปิกใกล้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขใจกับทุกท่านได้กว้างมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านพระกวางได้กว้างกันโตมาถึงนุ่มบ่อเตยกำจับกำจาบอกว่ามอบให้กับแม่บ้านหรือว่าคนเทเลนและท่านพระกวางที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยากว้างกันเลยกับนางงานเพลงกองสุรพลสมบัติเจริญครับรำเกี่ยวเศร้าและกระโตกันด้วยพี่เกี่ยวไม่เป็นอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับช่องงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากๆกับนานุ่มบ่อเตยอำเภอสิงห์นครให้เกณฑ์แนะนำกันเข้ามาสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ้าน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายกับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์กับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้ฟังรับจ้างอะไรด้วยในตามรุ่นตามโยที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบากดานปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081354425โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอกอดเวลุนีโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กังท่านผู้กังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับผมใจเจ้าหน้าที่ไกวค่ายนี่ครับนะไปซ่าติดให้ฟรีถึงทีและก็ถึงบ้านเลยทีเดียวร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราหรือว่า1ตำแหน่งครับนะท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ0733130หรือจะติดต่อตนเองโดยตรงที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงพี่เป็นครับอยู่ที่ต้นตูนพี่เป็นและพี่น้องครับต้นตูนตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาพี่เป็นให้เกียรติในนำงานเพลงก้องกรุงสุทธิราชพงศ์เทวันกับงานเพลงถาดมนคนนี้ต้นพี่น้องวันนี้ให้เกียรติในนำงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญงานเพลงแต่งเท่าตายกับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากมากกลับนาคุณพิพลเป็นและคุณพินงอยู่ส่วนตูนตำบลเข้ารูปจางอำเภอเมืองชงคราเกณฑ์แนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างก็เวลากันอีกสักครู่ครับท่านผู้กว้างมากันที่อู่ซ่อมไม้กาตรวิทย์บ้านบางด้านครับนะทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ปานเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องใส่กล้องและยังให้บริการครับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันนายกับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองชงคราชุนอกซ่องสี่อาหกตองอาแล้วก็หกทั่วไปได้กับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซงคราที่นี้จำนายครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปอร์เซ็นแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการกับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม่กับหน้าในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันนายที่อ้ำยังยนต์หล่อแม็กซ์สงคราถนนจ้ำทิพย์เม็ดตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราส่วนเก่าอกเก่าส่งหาหาจ้ำอกซ้ำท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนายครับหน้าบริหารโดยหนุ่มอ้ำกับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันชักนิดบอกว่ากว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนานกว้างไง

ประใจกับงานเพลงแอปคอยกับนะหมอบานเพลงหมอความสุขไงกับทุกท่านได้กว้างกันโตครับกว้างงานเพลงของฟันใจผู้ชายแรงงานกับนะไม้พิลมพรงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังสำหรับเรื่องก้องอะไรลอยนทุกเจนิตคิดถึงเรากับนะคิดถึงโรงเรืองอะไรยนโรงเรืองอะไรยนให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องเบสตีและยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรลอยนอุปกรณ์ลอยนทุกเจนิตคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนครับท่านผู้ฟังโรงเรืองอะไรยนยังให้บริการหลับซังอะไรด่วนในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนอยู่ที่บ้านบางด้านปากโตใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะส่วนแปดหนึ่งสามาที่ที่ช่องที่อาโตไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำย่อกอดเวลุนเยอพลัดครับท่านผู้กวางตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้กับบริษัทเปลี่ยนใจกรองไอฟีถูกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค้าไอฟี7ปีเต็มพร้อมติดตั้งไอฟีด้วยกับนะท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่กับนะไปชาติไอฟีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชีหนึ่งอัตราหนึ่งตำแหน่งครับนะท่านผู้กองท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0733132330หรือจะไปติดต่อโดยตรงโดยตนเองที่ร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะครับมามองงานเพลงมองความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างกันโตนะมากว้างเพลงของราเต้กิตติพงศ์ครับนะแนะนำมาจากถนนไทรบุรีครับนะและงานเพลงที่ซ่องช่วงนี้แนะนำมาจากคุณน้องตาลม่อราชภัทรสงขลางานเพลงของเจ้าหญิงลูกถุงพ้นธนาสุนทรคิดถึงจนฟันเห็นครับอีกส่วนงานเพลงมอบความสุขให้กับทุก

ครับคิดถึงเช่นเดียวกันคิดถึงทุกๆคนครับนะอ่านเพลงก้องเจ้ายิ่งลูกทุ่งฝนธนาชุนทนครับนะคิดถึงจนฝนอินแนะนำมาจากคุณน้องตาลที่งานมอราชบัตรชกข้าวยังไม่จบเลือบเลยเวลาเหลือไม่กี่นาทีครับนะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้กวางขอบคุณผู้อุปถัมภ์รายการขอบคุณดีเกนองนึงครับนะขอบคุณคุณเจ้าไม้กระดาษทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดหนึ่งว่าจะได้ที่กระผมพูดไปผิดพลาดกระผมก็ไปครับนะเวลากระมดกระมดเวลาครับต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมครับท่านผู้กวางในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้กวางทุกท่านโชคดีและก็มีความสุขครับนะกระผมวิทยาแจ้ง

่ขอลืมแฟนเจ้าของมาลัยนี่ก็เป็นท่อนสุดท้ายของเพลงที่ศิลปินแห่งชาติแม่พองศรีวนุชนะครับกับร้องเพลงเรียกแฟนในยุคกลางๆในรายการเล่าขานตำนานเปรียวทุ่งคุณขอมาเราก็จัดกันให้สองผู้นานเพลงนะครับสำหรับเพลงเก่าเราชอบที่ท่านทั้งหลายที่รับฟังทาง VR Radio 88.75 ซึ่งนำเสนอเข้ามาสองเพลงแรกจากสอสมิงไพรไซสมิงพลอฟังกันอยู่รอที่บ่อยางสงขลานะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในช่วงโมงแรกนะครับเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์รงไม้พนาพันธ์นะช่วงแดดลมตก5โมงเป็นต้นไป2ชั่วโมงโดยประมาณนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็ขอบคุณไปยังลูกค้าของโรงไม้พนาพันธ์ด้วย0843002556 0943563991นะครับมีนักฟังเพลงเก่าติดตามเพลงขอเข้ามา4สา5สายกันแล้วสำหรับแฟนฐานอากาศขาดรักบัวหลวงบึงพรานบัวหลวงรอรักนะแล้วก็คนขี่หลังควายใจเย็นน้องแดงซึ่งก็ยังมีแปลจารอบหมอดาวบ้านดอนจากคุณผู้ฟังทางสิงหนครและรอบเหมาของครูสุรพลสมบัติเจริญจากบ้านปลายนาอีก4เพลงนะครับฟังกันไปคุยกันไปในเพลงเก่าเราชอบเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีลูกทุ่งเก่าที่คุณยังมีความทรงจำดีๆหรือฟื้นความทรงจำกันในเพลงเก่าเราชอบไม่มีพิษไม่มีภัยมีที่มาที่ไปเหตุไฉนเพลงนี้จึงโด่งดังกันมาข้ามกาลเวลานะครับ

ษา50 ปีคุณยังขอกันอยู่สำหรับวันจันทร์ที่10 สิงหาคม 2569ขอบคุณไปยังบ้านปลายนานะเราหมอสุรพลต่อจากบุษามสติงหม้อและตรงนี้ก็เป็นมิลักนักฟังเพลงเก่ากันอยู่สำหรับ4 เพลงจากเกาะยอก็คือเสกศักดิ์ผู้กันทองฐานอากาศขัดรักแฟนฐานอากาศบัวหลวงบึงพลานบัวหลวงรอรักนะครับสอนใจหงทองคู่แรกก็เป็นฐานอากาศขาดรักเสกศักดิ์ผู้กันทองยุพินแปรทองแฟนฐานอากาศเพลงนี้ประมาณ2117/18นะครับฐานอากาศขาดรักนี่เสกศักดิ์ผู้กันทองโด่งดังมากับ3 เพลงดังขันหมากเศรษฐีขันหมากเศรษฐีก็มีชื่อเสกศักดิ์อยู่ด้วยแล้วก็โสภาใจดำนะครับกลิ่นฟางนางลืมนี่3 เพลงบันได3 ขั้นกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็โด่งดังกับนั่นแหละฐานอากาศขาดรักไม่ตายจะกลับมาแต่งก็เป็นนักร้องที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุนะครับมาจากทางพระธรรมะนักธรรมเอกชาวจังหวัดวิเศษชัยชาญจังหวัดอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองข้ามากับพระว่าอย่างนั้นเถอะสำหรับเพลงที่คุณขอมาก็ได้ฟังณบัดนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับจากเกาะยอขอเข้ามาครับ

บึงพระลานก็ไม่ได้ชะยูที่จังหวัดยโสธรนะครับก็อยู่ร้อยเอ็ดนู่นเมื่อสักครู่นี้มีคำว่ายโสธรอยู่ในเพลงหงทองดาวดอนนะก็ชื่อว่าบึงพระลานบึงพระลานชัยอะนะองทองดาวดอนก็ร้องในบัวหลวงรอรักบัวหลวงบึงพลานหรือว่าบึงพลานสอนชัยเมฆวิเชียนเป็นผู้ขับร้องนะครับสำหรับ เพลงของจังหวัดเกินร้อยเขานั่นน่ะจังหวัดเกินร้อยก็คือร้อยเอ็ดจริงๆแล้วก็11ประตูเมืองงามเรืองนามพระสูงใหญ่ผาไหมสาเกตบุญพระบุญประเพณีมหาเจดีย์ชัยมงคลหามหน้ายนบึงพลานชัยนี่ไงคำขวัญเขายาวๆเขตกว้างไกลทุ่งกุลาโลกลือชาข้าวหอมมะลินะครับจังหวัดเกินร้อยนี่เคยจำได้ว่าท่านพ่อเมืองหรือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านหนึ่งซึ่งท่านมีการปกครองที่ดีงามมากนะครับปั่น2ล้อจักรยาน2ล้อไปทำงานนะครับปัจจุบันนั้นคงจะเป็นตำแหน่งสูงบัตรกระทรวงและสำหรับเรื่องราวของคำฝันประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะเรื่องนามพระสูงใหญ่โดยเฉพาะบึงพลานหรือว่าบึงพลานที่สอนชัยมีวิเชียรหลวงทองดาวดอนเด็กปั้นเด็กสร้างของศรีไพรใจพระนี่ขับร้องแก้กันเธอโด่งดังมาจากคุณนายซาอุช่วงตะวันออกกลางนักรบแรงงานไทยนะครับวงทองดาวดอนก็เคยเปิดกันบ่อยแต่งโดยครูดอยอินทนนท์และก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นนักจัดรายการวิทยุนะครับเธอมาพบกับศรีไพรใจพระหลังจากเลิกล้างลากับบุพภาสายชนศรีไพรก็จัดรายการด้วยแล้วก็ตั้งวงดนตรีด้วยนะครับให้หงทองดาวดอนทำการแสดงและก็ศรีไพรก็ตั้งบริษัทสำนักงานจากหางานในช่วงที่ซาอุมีต้องการแรงงานมากนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศช่วงนั้นก็นายประจวบชัยสารเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของซาอุแต่นายเกรียงไกรเตชะโมงไปทำเสียทีเดียวก็ตุ้งตุ้งกันเลยนะครับเรียกว่าปิดประตูยิงเพชรซาอุเป็นเรื่องราวของอาถรรพ์เขาว่ากันไปนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงรู้ถึงบึงพลานชัยซึ่งก็ขุดกันตั้งแต่ปี2469โดยพระยาสุนทรเทพกิจยาลักษ์ทองจันทรังสุภวาทการจังหวัดคนที่3นำชาวบ้านไปขุดบึงพลานชัยกลางเมืองร้อยเอ็ด 40,000 คนนะครับแต่งเป็นพื้นที่รอบบึงให้เป็นสวนสาธารณะเพื่อใช้การพักผ่อนสมัย2469นั่นก็อยู่ในยุคของรัชกาลที่6นะครับเพราะว่ารัชกาลที่7ขึ้นครองราชเมื่อ26พฤศจิกายนปี2468นะครับเรียกว่าไม่ไกลไม่ไกลกันสำหรับเรื่องราวของปลายรัชกาลก็นำมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับขึ้นชื่อว่าเล่าขานเราก็ต้องนำประวัติศาสตร์หรือว่านักร้องครูเพลงที่ไปที่มาของเพลงที่คุณขอมากันบ้างเล็กน้อยๆรายการนี้จะรับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางด่านสงขลาอยู่กันที่บ้านบางด่านนะครับสำหรับทางด้านของผู้สนับสนุนรายการก็แนะนำครับสมหมายคาร์เซอร์วิสซ่อมได้สบายมากในเรื่องราวของช่วงล่างรถยนต์เน้นกันเป็นพิเศษหรือว่าจะเป็นเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้ครับบริการเป็นกันเองอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านนะครับสำหรับเรื่องราวของ
ผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ร่วมกับทางด้านของรุ่งเรืองอลัยยนต์และก็ร่วมไม้พันธุ์พันธุ์มาที่รุ่งเรืองอลัยยนต์กันก่อนนะครับบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆกับสมหมายคาสวิทเช่นเดียวกันบ้านบางด่านนะครับร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์มีทั้งเบรกลูกยางต่างๆอุปกรณ์ที่เป็นอะไหล่รถยนต์มากมายครับทุกชนิดไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพันเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันที่ถนนกาญจนวณิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา081-357-4245ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณฟังขอเข้ามาเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับทางด้านของคนบ่อยางนะพี่ชำนาญเพลงเพราะๆทั้งนั้นครับสำหรับเรื่องราวของมิตรรักนักฟังเพลงมาถึงคิวของล่วงกลมกาป้อมคนขี่หลังควายดาวบ้านดอนนะครับใจเย็นๆน้องแดงดาวบ้านดอนแปลจ๋านั่นแหละดาวบ้านดอนแม่เนี่ยตอนนี้เขาเป็นอัมพฤกษ์อยู่นะครับลูกสาวก็ดูแลกันอยู่คุณพ่อดาวบ้านดอนนะก็เรียกว่าเป็นผู้จะอยู่ในวงการเพลงลูกทุ่งกันมานู้นแล้วครับพร้อมกับสดใสลมโพทองก่อนสายยันสัญญาสักนิดนึงครับสำหรับอาจารย์ดาวบ้านดอนแสดงหนังบ้างหรือว่าจะเป็นวงตีลูกทุ่งนะครับเรียกว่ามีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะสำหรับเพลงที่คุณขอมาก็เป็นเพลงดังอีกแหละคนขี่หลังควายมาพร้อมๆกับเพลงของสดใสร่มโพทองนะครับเพลงเปิบข้าวทุกคราวคำแม้ไม่ใช่นั่นมันคนกับควายหรือว่าเปิบข้าวของขาคาราวานก็ยุคเดียวกันนะครับดังกับเพลงในอดีตนะครับกอดพร้อมไล่ๆกับรักน้องพอนั่นแหละสำหรับในยุคนั้นนะฮะเรียกว่าเพลงที่เป็นเพื่อชีวิตโด่งดังมากที่โอชาวนาของเสกของสดใสร่มโพทองหรือว่าจะเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังมักคุ้นกันดีนะสำหรับเพลงยุคแรกคาดอยเพียงดินเอาละครับมาฟังเพลงคนขี่หลังควายของดาวบ้านดอนนะครับอย่าเย็นน้องแดงเพลงที่2แปลจากดาวบ้านดอนจากหมู่3สถิติหมอสิงห์

เป็นเสียงโอดครวญจากดาวบ้านดอนนะครับในเพลงแปลจ๋าครูเทียมเสกศิริศิลปินที่เป็นผู้สร้างสรรค์บทเพลงลูกทุ่งอีสานสะท้อนชีวิตเคียงคู่กับเพลงคนขี่หลังควายรอรักใต้ต้นกระโดนอาจารย์ดาวบ้านดอนคนจังหวัดยะโสแต่ไม่ใช่ยะโสโอหังนะยะโสธรนะจ๊ะเป็นทั้งนักร้องลูกทุ่งหมอลำครูเพลงผู้สร้างชื่อเสียงในวงการเพลงลูกทุ่งนี่เรียกว่าอยู่กันตั้งแต่บุกเบิกนะครับสะท้อนกลิ่นอายวิถีชีวิตของคนอีสานกันนะมีกันหลายเพลงทีเดียวนะครับอาจารย์ดาวบ้านดอนนั้นก็เป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายนะตั้งแต่ทางด้านของนักร้องที่เสียชีวิตกันไปโดยอุบัติเหตุหรือว่ายังอยู่นี่นะจันดาวบ้านดอนก็เล่นหนังมากมายเช่นเดียวกันนะครับหนังสนุกสนุกบังไฟสไลเดอร์รักข้ามคานเหล่านี้นายห้อยทบินละครทีวีสำหรับฮันนี่ศรีอีสานก็เป็นนักร้องที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอยู่กับดาวบ้านดอนกันมาหรือว่าจะเป็นทางด้านของนักร้องอีกหลายท่านนะครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวมาฟังคุณครูสุรพลสวัสดิ์เจริญกันบ้างนะครับแล้วก็สายล่าสุดนั้นก็มาจากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับซอย14ลาดอุทิศ1คงจะต้นชั่วโมงที่2คิดถึงพี่ไหมน้องคิดถึงพี่ที่รักเรารักกันไม่ได้นะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนรายการกันต่อสำหรับเรื่องราวของเพลงที่ครูสุรพลสวัสดิ์เจริญเป็นโสดทำไมนะสาวสวนแตงหนาวจะทาอยู่แล้วแสในชุดนี้ก็ยังมีเพลงสุรพลมาแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จากบ้านปลายนาวันนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันกับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิทยาเรดิโอ 88.75 จากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลามาลุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันอยู่บางด้านเช่นเดียวกันแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะครับสำหรับเพลงจากบ้านปลายนาขอเข้ามาครับให้ฟังเพลงแรกก่อนนะครับผู้นานของสาระของครูสุรพลนะครับก็คือครูประโยงมุกดาเป็นโสดทำไมครูประโยงมุกดาก็เป็นเพื่อนรักของครูสุรพลและก็มีเพลงที่แต่งให้สุรพลกับร้องโด่งดังสาวสวนแต่งเพลงหนักใจเพลงยาวตำนองเพลงไทยเดิมยาวเพลงยาวคือสร้างวิมานนะครับเพลงสนุกสนุกลูกทุ่งกลองยาวลูกทุ่งเลือดสุพรรณนี่ผลงานของอาจารย์ประโยงมุกดาแห่งวงมุกดาพันธ์นะครับเป็นโสดทำไมฟังเพลงแรกกันก่อนสำหรับบ้านปลายนาในรายการเล่าขานตำนานเพลง

แม่นรมิตนะครับเด็กหนุ่มจากเมืองกาญจนบุรีอยู่ในวัยหนุ่มก็หนีพ่อแม่เข้ากรุงเทพมาหาธรรมนะครับปี2507ก็พวกชวนเป็นกระเป๋ารถเมย์สาย31เป็นกระเป๋ารถเมย์ก็อยากจะเป็นนักร้องดีกว่าไปสมัครที่วงดนตรีของครูสุรพลเห็นหัวหน้าวงดนตรีก็กลัวบารมีไม่กล้าพูดนะครับครูสุรพลนั้นก็เป็นคนดุอ่านแบบเรือทหารนั่นแหละ

นั่งรถกลับผ่านวัดเชิงหวายสำนักงานจุฬารัตน์นะครับวัดเชิงหวายอยู่ใกล้ๆสำนักงานชายเมืองสิงห์นะครับก็เลยแวะลองสมัครดูเจอสังทองสีใสคนบ้านเดียวกันไม่ใช่คนบ้านเดียวกันนะคนบ้านใกล้กันเมืองกาญกับสุพรรณบุรีนะครับแม่นมิตรจากเมืองกาญจนบุรีสังทองสีใสจากสุพรรณบุรีก็เรียกว่าชวนมาอยู่กับวงดนตรีของกลุ่มคนมัตยากุลนะครับและได้เมตตาจากนักร้องรุ่นพี่อย่างอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียนพานทองก็ได้แต่งเพลงนาดำนาดอนให้ขับร้องอาจารย์สวงสันสีก็เลยแต่งจองไว้ก่อนรักแท้จากลูกทุ่งนะให้กับแม่นรมิตรขับร้องลพบุรีรัตน์เกิดมาเป็นคนต่างจังหวัดเข้ามาก็ได้ช่วยกันแต่งคนละเพลง2เพลงนะครับจนกระทั่งโด่งดังกับเพลงนี้จองไว้ก่อนก็เป็นจับตัวตีตาจองก็เป็นเพลงของแสงสุรีรุ่งโรจน์นะจองไว้ก่อนนี่ก็เรียกว่าเนื้อเดียวกันเปลี่ยนกันนิดหน่อยวันนี้มาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75 ทางคุณฟังอยู่กันบ่อยางสงขลานะครับทางด้านของชำนาญอีกครั้งพี่ชำนาญอีกเพลงหนึ่งนั่นก็คือหลงสาวชาวนาของนักร้องรุ่นครูหลงสาวชาวนาจานิยมมารยาทแล้วก็มาคิดถึงพี่ใหม่น้องคิดถึงพี่ครับพร้อมทั้งอกหักจากปากใต้แล้วก็ล่าสุดนั้นก็มาจากน้องริมคลองสำโรงครับเราฟังอยู่เช่นเดียวกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปในชั่วโมงที่2แล้วครับคุณผู้ฟังมีประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มละ0843002556ซึ่งเพลงจะเต็มกันแล้วนะครับ0943563991ครับขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาลุ่งเรืองอรยุนโรงไม้พนาพันธ์นะครับสำหรับอาจารย์นิยมมารยาทก็ถือว่าเป็นราชาเพลงลำวงบ้านนาสัญลักษณ์นี่เป็นเพลงครูเลยทีเดียวนะนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับลงสาวชาวนาครับขอบคุณไปยังชำนาญ

ก็เป็นเพลงรักที่ทั้งสองท่านนักร้องของวงดนตรีรวมดาวเมืองปราณกันมาก่อนนะครับมาครวญเพลงรักน้องคิดถึงพี่และก็คิดถึงพี่ใหม่เพลงสุดท้ายของสอนคิรีศรีประจวบนะที่อาจารย์พยมมุกดาเป็นผู้แต่งไว้ให้ในยกสุดท้ายส่วนน้องคิดถึงพี่ขวัญดาวจรัสแสงซึ่งทั้งคู่นั้นก็ได้ร้องโต้ตอบกันมาตั้งแต่เพลงยุคแรกทำไมอยู่รวมดาวเมืองปราณเนี่ยขวัญดาวจรัสแสงนี่นะก็เป็นนักร้องที่ตีคู่กันมากับทางด้านของสอนคิรีศรีประจวบนะครับตั้งแต่บางช้างสาวบางช้างหรือจะเป็นเพลงนี่แหละนะก็คือน้องคิดถึงพี่คิดถึงพี่ไหมคำวอนของแม่นะโดยเฉพาะสาวบางช้างก็ไพเราะไม่แพ้เสียงจากเรนูซึ่งแก้เพลงหนาวลมที่เรนูของสอนคิรีศรีประจวบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามา3เพลงได้ฟัง2เพลงก่อนในชั่วโมงที่2นะครับครึ่งชั่วโมงที่2กันพอดีในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับสอนคิรีศรีประจวบนั้นก็เป็นนักร้องที่มีเพลงของครูเปิ้ลบุญบุตรขันซึ้งๆเศร้าๆอีกหลายเพลงนะครับและก่อนที่จะมาอยู่กับครูเปิ้ลบุญบุตรขันนั้นสอนคิรีก็เคยไปก็เพลงของอาจารย์พยมมุกดานะครับอาจารย์พยมมุกดาบอกยังไม่มีเพลงยังไม่ว่างยังไม่ให้ทำอย่างไรได้นะครับก็เพิ่งจะเริ่มต้นเป็นนักร้องแต่เมื่อดังแล้วนะครับก็ครูพยงก็เขียนให้เปล่าๆเลยนะครับเรียกว่าให้ขับร้องส่งท้ายในชีวิตของสอนคิรีศรีประจวบไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบว่าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายในชีวิตก่อนที่จะเสียชีวิตนั้นก็ร้องเพลงอยู่ที่บกส.ภาคตะวันออกก็เรียกว่าสมัยก่อนเขายังมีคิวบกส.ไปทางจันทบุรีจันทราชนนท์นะฮะมีรูปภาพยนตร์โรงหนึ่งนะครับสอนคิรีก็ขับร้องเพลงนี้ปรากฏว่าแฟนเพลงก็ได้มอบพวงมาลัยริบบิ้นสีดำให้เลยนะครับก็หลังจากคืนนั้นก็บึงรถไปทำการแสดงทางภาคเหนือและเกิดอุบัติเหตุนี้ก็เป็นเรื่องราวของประวัติสอนคีรีศรีประจวบนะครับที่ลองผ่านกันไปตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาเดี๋ยวมาฟังที่รักเรารักกันไม่ได้นะครับเพลงดังกองเรียมดาราน้อยขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับชั่วโมงที่2มาฟังเพลงก่อนที่จะฟังเพลงของเหลี่ยมดาราน้อยก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาอ่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องสมหมายคาร์เซอร์วิสซ่อมระบบเบรกคลัตช์เกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนะครับไว้วางใจสมหมายคาสวิตบางด่านสงขลาซ่อมได้สบายมากปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามมาได้ที่0624565556ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-11 บ้านบางด่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์นั้นก็จำหน่ายอะไรรถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องอะไรรถยนต์มากมายครับแบตเตอรี่รถยนต์หลากหลายยี่ห้อครับสายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างมีบริการด้วยครับที่รุ่งเรืองอะไรยนต์หรือจะสั่งอะไรผ่านร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ก็ปรึกษากันได้สำหรับร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245เอาครับมาฟังเพลงที่3จากคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่ซอย14ราชอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับเพลงเอกเพลงเด่นเพลงดังของ
เรียมดาราน้อยได้รับรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานโดยการประพันธ์คำร้องทำนองของอาจารย์จิตรกรบัวเนียมนะครับมือขวาของครูสุรพลสุภเจริญในขณะที่แอคคอร์เดียนเล่นดนตรีวงดนตรีสุรพลนะครับท่านก็เป็นคนจังหวัดเพชรบุรีนะครับและก็เขียนเพลงนี้เรื่องราวความรักที่ไม่สมหวังอุปสรรคปัญหามันก็มีบ้างบอกว่ารักแท้ย่อมมีอุปสรรคแต่เรียกว่าเป็นเพลงที่นักร้องหลายคนร้องเพลงนี้มากมายนะครับแต่เวอร์ชันของเรียมดาราน้อยนั้นเรียกว่าเป็นคลาสสิกและก็นักความยมอย่างมากทีเดียวฟังเลยดีกว่าครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับ

พลงจะเป็นในแนวแบบเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับแต่เนื้อในก็ยังเป็นลูกทุ่งคลุกคล้ากันไปกับสถานีน้ำตาพิทักษ์จากคุณฟังฟังอยู่ที่หน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาฟังเพลงของเอกชัยศรีวิชัยก็คือเพลงที่เพลงแรกก่อนนี้หน้านี้นะครับสำหรับองค์จากปากใต้มาเดี๋ยวมาฟังเพลงของออนอุมาสิงห์สิรินะครับและก็จักรพันธ์ลวิพันธ์พร้อมทั้งจันทราธีรวรรณกับเพลงแก้ตามที่ริมคลองสำโรงขอเข้ามาในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดให้จัดไปจัดเต็มกันจนถึง19นาฬิกา1ทุ่มตรงนี้ก็18กับ45นาทีนะครับขอบคุณไปที่ผู้สนุนรายการต่อจากสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการส่งถึงที่074311725 074314357นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตำนานของออนุมาสิงห์สิรินะครับสาวอีสานรอรักรู้สึกจะเป็นอาจารย์สุมทุมไพริมบึงนะครับแหมโด่งดังจริงๆในยุคนั้นสำหรับเพลงของออนุมาสิงห์สิริเพลงนี้เรียกว่าเป็นประวัติการของลูกทุ่งไม่แพ้หนุ่มนาข้าวสาวนักเรือยุคหลังนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมนะครับแม้กระทั่งทางด้านของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ก็เคยขับร้องเพลงนี้เมื่อหลายสิบปีกันมาแล้วนะครับสำหรับเพลงสาวอีสานรอรักซึ่งก็เป็นเพลงตำนานของออนอุมาสิงห์สิรินักร้องหลายคนขับร้องนะครับก็อาจารย์สมทุมหรือเปล่าลองเข้าไปดูในอินเทอร์เน็ตนะครับว่าท่านเคยแต่งให้กับทางด้านนักร้องอีสานหลายคนนะโดยเฉพาะทางด้านของอนุมาสิงห์สิริเพลงดังอาจารย์สมทุมไพริมบึงถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นนักร้องต้องเป็นครูเพลงและก็นักร้องได้รับพันเสียงทองคำราชทานนายฮานกึ่งศตวรรษลูกทุ่งไทยกันด้วยนะครับอาจารย์สมทุมมาดังยุคหลังก็แต่งให้กับทางด้านเย็นจิตพรทีวีก็ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันนะครับมาฟังกันเลยดีกว่าครับสำหรับน้องดิมคลองสำลุงนะฮะในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้ครับคุณขอมาจัดกันไป